ติกานิบาลีปาตปัตติงานลักขิยามายตะเปยสินบาวายลังเหตัญญานเนยกะโตเกโก